าเจ้าสู่คนล่ำกระโดดหน้าแล้วเด้อคนซ่อนคนสว่างเฉยอีวันนางกะสิไก่จากเจ้าไปแล้วเจ้าลำลิงเดี๋ยวเห็นเมฆหมอกกิ้งไหลเลือนเดือนตกเบิ่งอรุณใสแสงสว่างมาถึงฟ้าชวีวันนางลาสินี้ไปน้ำตาลังมองบ่เห็นหูปายเดียวหน้าว่าลำไผมือนี่ได้เหินห่างกันหนีปีก็ไม่ตีรักคำคานิ้งน้ำอายขอให้สายแน่นองดึงเอาชายมานอนห่วง

าลำแลไผข้ามป่าให้ให้วีรำหันคิดทำคณิงผู้ใดเดปิดป่าเขไปแล้วเหลียวแลเอิ้นสั่งเมิดความหวังแล้วแค่นี้สินี่หน้าแม่นบ่เห็นบ่อยากพัดภาคเว้นเว้นมาจองจำไปบ่อยากไก่พ่อเม็ดอีแม่เว้นหักผ้าเว้นมา